0: ลีกไปไม่ใช่เรื่องของใครอย่ามาทำอย่า
1: ฟังจงฟังอย่าปึงฟังมันจะพังยิ่งกว่านี
0: ้ดีจะลองดีดูสักทีจะมีคนสนสักเท่าไหร
1: ่ทำซ่าทำซ่า
0: ชุเล่

0: วัดใหม่คุณดุดลมโอ้ยโอ้ยคุณน่ายินรำวิเออยินคุณน่ายินรำวิเออยินโอ้ยโอ้ยเป็นน่าคุณติจำต่อยกลองโอ้ยโอ้ยคุณน่ายินรำวิเออยินคุณน่ายินรำวิเออยินโอ้ยโอ้ยคุณปุบาริหูจังคุณคุณปุบาริหูจังโอ้ยโอ้ยคุณยินดมวิยิน
1: คนติโอเกอร์นั้นมัน
0: โอ้ยโอ้ยคุณยินดมวิยินโอ้ยโอ้ยอาสังบัดใหม่คุณดุดลมอาสังบัดใหม่คุณดุดลมโอ้ยโอ้ยคุณอักลมกลางบักคูเราคุณคุณอักลมกลางบักคูเราโอ้ยโอ้ยจะมาบัดเยือดุดลมโอ้ยโอ้ยจะมาบัดเยือดุดลมคุณเอายินรำวิเออยินคุณเอายินรำวิเออยินโอ้ยโอ้ยมังอารถเพียงงอมตมลังโอ้ยโอ้ยมังอารถเพียงงอมตมลัง

เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ
Romanya bilang, sidu Romanya bilang, kunain ramui ayin, kunain ramui ayin, nyatilang prang timu, nyatilang prang timu. Lên gió lên phan nốt ta tơ, lên gió lên phan nốt ta tơ.